และเซซีทรามดันติเบลาอันติดานูอันติทาจรามกิสุนออสเตรเลียยูเคอันติกชมาอุทิอันเรเนสซาดาฮาริปัสซาดเซนออลันโดซุนิตาปรชาดฮันมอมอันอิซาอัลตันฮอลลีวูดฟลอริดาบักฟานสทรอยส์บลีสซิงเซซีทรามเตเอดีออสเตรมาลิกบาร์ทาริอาอันติดอรีนออฟอารังเวสอันติมาร์เกรตเอ็นบาร์ทาริอาสเวลอันติดอลลี่อังเคิลโคกซันรีนาออสเตรนทูรีอันติราดิกาอังเคิลรูปลิตเติ้ลพูร์โรดคุโมโตบักฟานสทรอยส์บลีสซิงมามาดอลออสเตรนซูรีวิลเลจโลปิโน Happy Thursday night to you.